ุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio คลื่นเพลงเพราะไม่มีลิมิตติดตามฟังรายการสดได้ช่วงเวลา 4 ทุ่มของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ติดตามรายการสดได้ทุกคืนเวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปกับ DJ Win จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio คลื่นเพลงเพราะไม่มีลิมิตติดตามฟังรายการสดได้ช่วงเวลา 4 ทุ่มของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพลาะต่อเนื่องที่เพลาะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

คุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: โครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฟันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไม่กล้ายิ้มให้ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายล์โดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052 005 343 094 196

ทักทายผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายกับดีเจวินจันทันนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่9นะครับที่วันศุกร์ที่9เดือนตุลาคม2569นะครับเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังก่อนวันนี้ไม่ต้องขอเพลงมาเยอะนะเดี๋ยววันนี้ดีเจอยู่คุณผู้ฟังถึงแค่ประมาณสักบ่ายสามครึ่งก็แล้วกันเนาะถึงสักบ่ายสามนะบ่ายสามนิดๆก็แล้วกันไม่เกิน4โมงนะครับอยู่คุณผู้ฟังตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่จะเดินทางเดี๋ยวแจ้งคุณฟังทราบนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเยอะกลัวเปิดไม่ทันต้องรีบเบรกไว้ก่อนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะอยู่คุณฟังถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งแล้วกันนะฮะกับ BP Radio ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเพลงที่ขอมาเอาแค่นี้ก่อนถ้าใครฝากมาไม่ได้เปิดไม่เป็นไรถือว่าทุกเพลงที่เปิดในรายการนั้นพร้อมอยู่แล้วเนาะเพลงที่เปิดในรายการนั้นพร้อมอยู่แล้วนะฮะแจ้งให้คุณฟังทราบแล้วกันนะต้องเบรกไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมากันเต็มนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวหลังบ่ายสามครึ่งจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวๆนะครับทุกทีคุณฟังจะจองเพลงกันมากันเพียบเลยเข้ารายการมันเนี่ยโอ้ข้อความไหลกันมาปังปังปังปังปังปังนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนี่จะดูนะว่าคนผู้ฟังขอมากี่เพลงนะฮะในคือมันเสียแล้วมันชั่วโมงละ10เพลงก็ตีว่า30กว่าเพลงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็เปิดไม่ทันกันนะเอางั้นเอาเท่าที่มีก็เพียงพอแล้วนะครับมาเซฮายกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายมาบ้างแล้ววันนี้มีคนทักมาก่อนนะฮะวันนี้มีคนทักมาก่อนก็จะได้ฟังก่อนวันนี้เข้ารายการมามีทักทายกันมานะฮะนางแสงล่าว่าสวัสดีค่ะขอเพลงสายลมเจ็บปวด AI ด้วยกันละกันนะฝากตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับมีพี่หอดานช้านครศรีขอเพลงหน้าสวยใจเสือของวงฟลายนะครับลูกปัดบอกว่าฝากส่งกำลังใจกับทุกคนด้วยทุกงานทุกอาชีพนะฮะขอเพลงแสงสุดท้ายนะครับของพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยกันละกันนะครับPTPN เทวาพุทธปฏิมาวันนี้ขอเพลงของบ๊อบมาเล่เข้ามาด้วยนะครับพี่ธุรกิจอยากฟังบอนโจวีครับทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็พี่เอ็มอรัญญวาสีบอกว่าโอเคครับทราบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะมีพิวดี้พลังกูลนะทักทายตอนบ่ายนะฮะเมื่อวานไม่ได้ขอเพลงครับงานยุ่งมากเลยครับขอฮอมปอยกับเพื่อนๆกันละกันนะฮะขอเพลงคุณเธอของเสกโลโซกันละกันนะฮะทายกันมาคุณเธอนะครับพี่ฟัวทักทายด้วยกันละกันนะครับขอเพลงจริงใจของแหม่มพัชรธิดาด้วยนะครับพี่เล็กสายักทักทายช่วงบ่ายครับกำลังกินอะไรอยู่มาครับพี่วินครับส้มตำหลวงพระบางครับโอ้โหน่ากินจังเลยวันนี้กำลังทำเมนูส้มตำหลวงพระบางอยู่นะครับพี่เล็กสายยักนี่เขาเป็นเชฟนะชอบทำกับข้าวนะฮะทำกับข้าวนะฮะพี่โอทักทายด้วยกันละกันนะครับขอเพลงเลิกง้อของจอห์นนี่ครับเลิกง้อนะครับเลิกลองกองเลิกง้อนะครับพี่เอฟอาทิตย์ปทุมทักทายครับกับเพลงร็อกครั้งแรกของบางแก้วด้วยกันละกันครับพี่เพชรพีแอนวอเตอร์ทักทายกันครับวันสุขหันษาขอมีความสุขทั้งวันขอเพลงใครสักคนของพลพลด้วยนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายกันละกันฮัสสุขหันษาดีเจครับขอเพลงทำเป็นไม่ทักด้วยนะฮะอ้าวนะทักทายอาเมช่วงบ่ายด้วยกันครับออมอาเมนี่ครับแล้วก็พี่นัทระยองขอเพลงวงเฟรมนะครับรุ่นวิลาวันโอเคจ้านะฮะแล้วก็พี่แสวงชัยทักทายด้วยฮะหาเพลงแปลกไหมล่ะรอฟังเพลงแปลกช่วงเย็นเอาไว้ก่อนเก็บไว้โอกาสต่อไปค่อยฟังนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดทักทายด้วยกันละกันช่วงบ่ายครับและทักทายพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันละกันนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะรวมไปถึงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยทางแชทมีแจ้งเข้ามาพี่จูนะครับสวัสดีครับดีเจวินทักทายทุกคนครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพเช่นกันครับมีอากาศที่ร้อนเดี๋ยวฝนนะฮะผสมกันไปหลายฤดูกาลนะครับพี่สุรัตน์จากบางแสนฟังสัก30เพลงวันนี้ดีเจวินไอ้40เพลงเลยอ่ะเอาไปเลยนะฮะตาธีรพัฒน์นะฮะขอ5เพลงได้ไหมไม่ได้ตาไม่ได้เลยนะฮะพี่โอมปทุมนะฮะสวัสดีครับขอเพลงใช่เลยของทตามุตด้วยกันละกันนะครับเสียหายเข้ามานะฮะรวมไปถึงตันเนอร์ด้วยกันนะตันเนอร์บอกว่าวันนี้อยู่ครัวเฟื่องฟ้านะครับเมื่อวานลูกบ่าวพาไปเลี้ยงวันเกิดมาครับนะวันเกิดแล้วฮะโอ้นะสวัสดีพี่อัตพลด้วยกันละกันสวัสดีครับดีเจวินครับวันนี้ฟังทุกวันนะติดตามประจำเลยครับแล้วก็พี่ต่องบอกว่าขอเพลงคนนอกใจของโมทีฟด้วยครับทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะฮะมากับวันสบายๆวันนี้ต้องรีบเบรกไว้ก่อนนะฮะถ้าไม่เบรกก่อนเนี่ยข้อความจะมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่เบรกไว้ก่อนข้อความจะเด้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับบ่าย2โมงกับอีก9นาทีนะครับวันนี้วันสุขหันษาสุขแห่งชาติเดี๋ยวเปิดให้ฟังที่ขอมาอาจจะดูเวลาเนาะสักบ่าย3นิดๆก็อยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวจะหาข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับพี่จูบอกว่าเปิดเพลงท้ออยู่แล้วครับทุกเพลงมอบไปกับดีเจและทุกคนที่ฟังด้วยนะครับได้เลยครับยินดีมากมายเลยที่ติดตามอยู่นะ
ไม่เสียงไม่ละมุนใช่ไหมช่างสังเกตนะฮะพอดีจะเปลี่ยนสลับเครื่องนิดนึงนะฮะกระดิกำลังสลับคอมพิวเตอร์มันต้องปรับเสียงอะไรนิดนึงเสียงมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงมันแตกไหมเสียงมันไม่ทุ้มเหรอฮะโอเคพอดีว่าสลับเครื่องนะฮะใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะนะครับพี่บอยศรีราชาสวัสดีครับถวายบังกะโลพะยะค่ะถวายบังกะโลนะฮะแล้วก็พี่จุ้ยสมฤทธิ์จากพังงาทักทายด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่นกละกันว่าแวะมาทักทายกันละกันจ้ะได้เลยครับวันนี้เรามาฟังเพลงกันก่อนในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับเนี่ยเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนไปนิดนึงใช่ไหมมีสลับเครื่องนะฮะเสียงไม่แตกแต่เสียงมันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเสียงไม่แตกแต่ว่าเสียงไม่ละมุนช่างสังเกตจริงๆนะนะฮะแต่ไม่ลื่นหูแบบเดิมใช่ไหมโอเคพอดีแบบเดิมมันผ่านเครื่องปรับเสียงอันนี้มันไม่ได้ผ่านปรับเสียงนะฮะขอบคุณทางใครไม่มีใครโดเน็ตมาเอ่ยขอบคุณคุณผู้ฟังที่โดเน็ตมาด้วยกันละกันนะครับฝากโดเน็ตมาให้

วันแรกที่เราพบกันนะครับจริงๆเพลง AI ที่แต่งดีร้องดีก็มีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟังหรืออย่างไรนะครับเนาะ AI มันมีหลายแบบคุณฟังก็คือเพลงก๊อปชาวบ้านหมายถึงว่าเอาเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมา cover นะหรือเพลงที่แต่งใหม่เลยก็มีเหมือนกันบางคนนี่แต่งใหม่ตั้งใจเลยแบบนี้แต่งใหม่ใช่ไหมเราไม่มีเจ้าของต้นฉบับนะแต่ว่าเขาก็มีลิขสิทธิ์ของเขาว่าเป็นของเขาหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงอาจจะเป็นเสียงที่ซ้ำๆเนาะเพราะ AI มันก็มีไม่กี่เสียงใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อหาก็ดีนะฮะอ่ะส่งมานะครับนี่คือสายลมเจ็บปวดนะครับนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวตั้งเพลงให้ฟังกันเล่าข่าวกันไปสบายๆเล็กๆน้อยๆนะย้ำอีกรอบวันนี้ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มเลยนะครับจะอยู่คุณฟังถึงแค่ประมาณสักบ่ายสามครึ่งน้องไปสามนิดก็แล้วกันเนาะนะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอาจจะขอเพลงสักหน่อยว่าทุกครั้งในตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยนะอย่างเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรนะก็วันนี้และพรุ่งนี้ด้วยนะวันพรุ่งนี้ก็หายไปนะครับพอดีจะแวะไปธุระป่าปังนะครับก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวหายไปเลยนะครับวันนี้ช่วงกลางคืนก็ไม่ได้เข้ามานะครับกลางคืนก็เลยปล่อยเพลงยาวไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงวันเสาร์พรุ่งนี้ด้วยแจ้งคุณฟังทราบกันละกันนะครับเผื่อใครที่จะรอฟังเอ๊ะที่จะหายไปไหนนะครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อมาทักทายมากๆมาเดี๋ยวตั้งเพลงให้ฟังกันก่อนกับเพลงที่คุณฟังส่งมานะฮะในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะทักทายพี่เกมเรซซิ่งกันละกันนะฮะเสียงเปลี่ยนไปใช่ไหมเสียงมันไม่พร้อมเหมือนเดิมใช่ไหมหรือยังไงคือตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นกำลังเอาคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองมาทดลองส่งสัญญาณสตรีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอ้เครื่องหลักที่เราใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอแก้ไขวันอาทิตย์นี้ก่อนแก้ไขเดี๋ยววันจันทร์ค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งที่เสียงเดิมนะครับปรีกำลังลองหลายอย่างลองเรื่องอินเทอร์เน็ตลองเรื่องสัญญาณเพราะว่ามันแต่ละนี้มันสะดุดบ่อยนะจึงเลยหาวิธีแก้ไขก็เลยลองสลับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ว่ามันสะดุดหรือเปล่าเสียงอาจจะเปลี่ยนไปเสียงไม่ละมุนเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่ทุ้มเหมือนเดิมแล้วหรือไงฮะ เสียงเป็นไงไล่ฟังมันแตกเบาเสียงนิดนึงอ่ะนะครับเสียงมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฟังไปก่อนแล้วกันฟังไปก่อนแล้วกันเสียงไม่เหมือนเดิมอันนี้ช่างสังเกตนะฮะแต่นั้นไม่มีแฟนอะไรกันเลยควรช่างสังเกตนะฮะทักทายลุงแปะด้วยกันแล้วกันครับห้ามขอเพลงนะฮะลุงแปะในหูมันตึงเราบอกว่าห้ามขอเพลงขอเพลงแทงข้างหลังถึงหัวใจมันน่าจะมีคนประเภทแบบว่าแบบโอ้โหตึงๆเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะท่านเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่านานฮู้คิงนะฮะนานรู้เรื่องไงนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าบ่ายนี้จะไปตังใดครับลาครึ่งรายการนะฮะจะไปตังใดเนาะนะฮะนางแสงล่าว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะเสียงออกต่ำๆเสียงต่ำหมายถึงว่าไงเสียงทุ้มเหรอฮะอ่ะลดเสียงต่ำนั่นคือเสียงทุ้มเหรอฮะมันทุ้มเกินไปมันไม่แหลมนี่เหรอมันไม่ใสเหรอฮะเพิ่มเสียงแซกเสียงนิดนึงเพิ่มความซุบซับนิดนึงนะครับพอเปลี่ยนเครื่องเสียงก็เปลี่ยนปริว่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้เครื่องปรับเสียงนะฮะไอตัวปรับเสียงลิมิเตอร์นะมันเลยไม่ละมุนเท่าตัวหลักนะฮะนะครับมาเปิดเพลงต่อมานะครับโอเคมันไม่ซุบซับใช่ไหมฮะงั้นเพิ่มความซุบซับนิดนึงเพิ่มความซุบซับนิดนึงอาจจะได้แบบนิดนึงมาฟังเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมานะฮะอยากฟังเพลงแสงสุดท้ายนะครับเนี่ยเปิดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับฟังเพลงวันแรกที่เจอกันสายลมจะปวดคิดถึงตอนที่เจอดิจิวินครั้งแรกครับจนตั้งแต่นี้ก็10ปีแล้วมั้งฮะยังฟังติดตามตลอดโอ้จริงเหรอพี่ขอบคุณมากเลยนะครับ10ปีแล้วที่ตามยาวนานมากๆบางคนฟังตั้งแต่โอ้สมัยก่อนแล้วนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแสงสุดท้ายนะครับงานจากที่เลยนะฮะเนี่ยบอดี้สแลมนะครับที่ฝากด้วยกันนะฮะเอางี้ดีกว่าเราฟังเพลงมันสุดดีกว่าช่วงต้นรายการตรงนี้สัก 3-4 เพลงเนาะจะได้คึกคักกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเพลงช้าแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวเบาๆกันเนาะกับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะฮะดีขึ้นไหมพี่เฟิร์สใสขึ้นไหมฮะมีความใสขึ้นป่ะมีความสดมีความใสขึ้นไหมฮะ

โอ้โหนี่คือนุชวิลาวันนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าโอเคจ้าโอเคจ้านะไปเพลงไว้ให้เต้นกันดีกว่าช่วงนี้ให้เต้นกันสักหน่อยดีกว่าคือคักกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยฟังเพลงช้ากัน

อกว่าเลิกเงาะนะเลิกเงาะเนี่ยอ่ะเลิกเงาะสวัสดีพี่กะละปังหาด้วยกันละกันนะฮะเสียงเหมือนยังไม่แตกครับเนื้อหนุ่มเนื้อหนุ่มเนี่ยเสียงยังไม่แตกหนุ่มแล้วฮะเสียงยังไม่แตกหนุ่มนี่คือยังไงเอ่ยเสียงยังแบบว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะฮะทักทายพี่กะละปังหาด้วยทักทายพี่โอ๊ตออเรนจ์ด้วยกันละกันนะฮะทักทายด้วยครับมาวันนี้ดีกันถึงแค่บ่ายสามครึ่งนะครับไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะจ๊ะมันเลยคิวเพลงนะฮะแสดงว่าหลายๆคนเพิ่งมาละสิ

มาสนุกจังเลยนะฮะต้าวันนี้เจครับได้เวลาลำวงชูเมเกอร์แล้วครับแหมจะรีบลำวงไปไหนต้านะทักทายพี่บอยพี่ตะลุงด้วยกันละกันนะครับขอเพลงสายกวนสักสองเพลงได้ไหมแหมกำลังมันเลยนะเนี่ย

อยากกินลองกองจะเลยเจอเพลงนี้เข้าไปเป็นเพลงน่ารักนะครับจากบ๊อบบาเล่นะครับนี่คือลาลาลองลองลองลองลองลองนะฮะแหมเพลงสุดจังเลยพี่รับบอกว่าได้ทีครับอยากกินลองกองจะเลยฮะใช่ครับอยากกินลองกองพี่ทักทายพี่สองด้วยกันละกันนะฮะฟังบ๊อบบาเล่บรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลครับพี่เจแต่อากาศร้อนมากเชียงดาวนะฮะใช่บ๊อบบาเล่เขาจะเป็นฟีลแบบว่าสไตล์แบบเรเก้เนาะเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลอีกในยะหนึ่งก็เหมือนกับอยู่ที่อะไรนะร้านกัญชาเหมือนกันนะฮะ วันนี้เราแชทมานะครับพี่จูว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครคลองเตยพระราม3ฝนกำลังมาด้วยเจอากาศครึ้มทีเดียวตอนนี้ที่จะขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าตอนนี้ที่แต่ละที่มีฝนฟ้าตกหรือเปล่าโปเต้ว่าหมดแล้วเหลือลองกองหมดแล้วโปเต้เพิ่งมาเหรอโปเต้ซื้อหวยไปเยอะไหมคุณฟังด้วยเมื่อวานนี้มีคนส่งรูปให้โปเต้จุดเลขทูบนะครับที่อยู่ในกระถางโปเต้ซื้อตามเฉยเลยเมื่อวานดื้อก็ส่งรูปให้ดูนะอะไรเลขเลยนะซื้อเฉยเลยวันก่อนที่เจอเล่าข่าวว่าที่มีคนนั่นแหละนะคนคลอดลูกในรถโปเต้ก็ซื้อตามเลยนะโปเต้เป็นคนชอบซื้อหวยมากเลขอะไรที่มันน่าสนใจมันเด็ดอะโปเต้ตัวเร็วเต้ต้องรีบคว้าไปนะเพราะเลขทุกเลขมีโอกาสได้หวยตลอดเลยนะนี่คือคนที่ชอบซื้อหวยคนอะไรนะหัวล้านไม่พอชอบซื้อหวยนะงงมากเลยนะฮะ นะฮะเดี๋ยวโปเต้ฝนจะทำโปเต้เขาดูเดต้าตรวจอากาศก่อนตอนนี้นะครับทั่วประเทศไทยยังไม่มีฝนปรากฏที่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางจุดนะที่มันแบบว่าก็ที่มีแบบคึ้มๆบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตกนะฮะดูในเรดาร์ไม่มีนะฮะแต่โซนภาคใต้เหมือนจะมีนะครับโซนภาคใต้ ลงประจวบลงไปทับสแกร่อนทองนะครับปะทิวนะฮะท่าแซะนะฮะอะไรอีกอ่ะหลังสวนพระโต๊ะนะครับละแมอันนี้อำเภอนะกับเปอร์นะคุระบุรีนะครับตะกั่วป่ามีเป็นจุดเป็นจุดอะฮะมันบอกไปได้กระจุกกระจิกไปทางภาคใต้พังงาเกาะภูเก็ตบางส่วนนะครับอ่าฮะนะครับกระจายกันไปในส่วนของภาคใต้ส่วนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางไม่มีนะฮะไม่มีฝนฟ้าใดๆแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ฟ้าครึ้มมาบ้างนะฮะอันนี้ฝากด้วยกันเลยนะฮะโปเต้ว่าเกือบ100ใบแล้วดีเจคนมันจะรวยต้องรีบซื้อช่วงนี้ช่วงดวงกำลังมาโปเต้บอกว่าถ้าสมมติว่าซื้อหวยแล้วเลขมันกลับไปกลับมาแล้วเหมือนจะถูกดวงกำลังมาให้รีบคว้าเอาไว้ทุกเลขเลยดันดื้อจะให้หวยใช่ไหมเจ้าแม่ดื้อโปรติจะให้แต่เล่าอย่างเดียวโปเต้

ไหนใครบ่นว่าเพลงแบบชวนง่วงชวนเหงานะฮะอัพเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงมันจะมีคนมาปั๊บดีเจง่วงจังเลยเปิดแต่เพลงช้านะฮะประเภทมาช้านะฮะเดี๋ยวมีคนนอกใจโมทีฟนะครับหน้าสวยใจเสือนะฮะรักครั้งแรกใครคนนั้นพลพลด้วยนี่ที่ขอไว้กันละกันนะครับรวมไปถึงใช่เลยด้วยฮะจากเสือว่าจากใครนะจากพี่ไทยธนาวุฒินะฮะรวมถึงแทงข้างหลังด้วยของออฟรวมไปถึงหมาหยอกไก่ไม่เอามาล่าเนื้อสิจากมาริฮวนาด้วยที่ฝากมาในช่วงนี้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้แหมวันนี้เปิดเพลงเดี๋ยวมาดูข่าวหน่อยดีกว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับบ่ายนี้นะฮะแม่พัดเตรียมเปิดเซฟตอนนี้ไม่มีรายได้อันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันที่เขาเอาแม่ไปปล่อยไว้ที่อะไรนะที่ศูนย์นะฮะเลี้ยงคนเฒ่านะ

พลงใครคนนั้นนะครับจากพลพลด้วยนะครับที่ฝากไว้นะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับประเด็นของป้าแมวไม่ใช่ป้าแมวสิป้าอะไรลืมชื่อไปแล้วที่เขาโดนป้าพัดแม่พัดเหรอฮะที่เขาถูกนำไปควบคุมตัวนะครับในไม่ใช่ควบคุมตัวเสร็จใช่ไหมครับว่านำไปใช้ชีวิตเนาะในบ้านพักผู้สูงวัยปวดว่าโดนทำร้ายร่างกายต่างๆนะวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมด้วยนะฮะพี่ระเบาว่าดิจิครับกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนนะก็ต้องตื่นนะความหมายของชีวิตครับดีมากๆเลยคือการใช้ชีวิตให้มีความหมายแค่นั้นเองอันนี้เรื่องจริงนะฮะเราอย่าไปยึดติดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะทักทายมินนี่กันแล้วกันนะฮะอุตส่าห์จะแวะมาแอลทักทายมินนี่กันแล้วกันนะฮะนะอ่ะทักทายเดี๋ยวกันละกันมินนี่ซื้อหวยหรือยังมินนี่มินนี่แจมซื้อหวยหรือยังนะฮะจะเอาพี่วินมาฝากเลี้ยงอะไรมินนี่แจมน่าจะซักผ้าอยู่แน่เลยโปเต้ดูท่าน่าจะกำลังซักผ้าอยู่แหมนะอ่ะว่ากันไปกันเลยกันนะครับดาวาจี้ทักทายด้วยกันว่าวันนี้ฝนจะตกไหมครับดีเจเพิ่งวันนี้เอารถไปล้างมาปกติเวลาระคายล้างรถปั๊บเนี่ยฝนจะตกไปทันทีเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะเวลาซักผ้าก็ดีเวลาล้างรถก็ดีนะครับสิ่งที่มันตามมาแป๊บเดียวคือฝนตกตกเลยแปลกดีเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ฟังนะเรื่องโหนกระแสนะฮะที่เป็นประเด็นนะครับที่เอาคนไปไว้ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมีแบบกักขังนุ่งเหนียวเงี้ยนะล่าสุดนี่เป็นคดีความแล้วออกโหนกระแสด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันข่าวนี้เนาะนะฮะมินนี่ว่ายังไม่ซื้อครับพี่เต้บอกยังไม่ฝันมินนี่รู้ไหมโปเต้มันซื้อหวยหลายใบนะเมื่อวันก่อนที่จะเล่าข่าวเรื่องผู้หญิงคลอดลูกในรถนะบอกเลขที่รถยนต์นะรถไอ้ที่เกิดเหตุนะโปเต้เอาไปซื้อหวยเฉยเลยแล้วก็เมื่อคืนนี้ดื้อเขาไปจุดเลขทูบมานะครับส่งให้โปเต้ซื้อหวยทันทีเลยซื้อเป็นร้อยไปแล้วคือใครให้เลขไอซื้อหมดตอนนี้โปเต้ว่าช่วงนี้ดวงกำลังขาขึ้นนะฮะดวงกำลังขาขึ้นนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาซื้อหวยพลาดรางวัลที่หนึ่งไปนิดเดียวนะกลับไปกลับมาเขาบอกว่าดวงกำลังมาตอนนี้เลขอะไรมาซื้อหมดนะว่าดวงกำลังมารอบแล้วได้ไป30,000กว่ารอบนี้ต้องได้มากกว่ารอบนี้ต้อง40,000-50,000นะโปเต้เนาะรอบนี้ต้อง100,000รอบนี้ต้อง100,000นะโปเต้บอกเอาไว้นะฮะพี่จำดัดว่าดีเจครับข่าววัดดังอำเภอแม่สายเอาจีนเทาหนีคดีมาบวชอยู่ในทะเบียนวัดอ๋ออันนี้เห็นข่าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเห็นข่าวอยู่ที่ว่าเขาสวมสิทธิ์นะเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะอ่านข้อเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะโปเต้ว่าแจมมี่ฝันเลขเด็ดหรือยังถ้าฝันเลขเด็ดแล้วบอกโปเต้ด้วยนะฮะแจมมี่นี่น่าจะไม่ฝันเลขเด็ดโปเต้น่าจะฝันแค่เครื่องซักผ้านะฮะเครื่องซักผ้าผ้านวมน้ำยาละปับผ้านุ่มเนี่ยจะวนอยู่ในประมาณนี้น่าจะวนอยู่ประมาณนี้นะนะครับพี่จำรัดส่งภาพส่งข่าวมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะนี่ได้ขอเปิดหนึ่งเพลงมาเมื่อกี้ใครคนนั้นใช่ไหมขอเป็นคนนอกใจก่อนมาโมทีวันนี้ด้วยกันถึงแค่3:30นะฮะ3:30นะครับแล้วก็คืนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะโฟเต้มินนี่วันคืนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วก็วันเสาร์ด้วยก็หายไปเลยวันเสาร์ตอนบ่ายก็ไม่ได้เข้ามาคือหยุดยาวเลยลักยาดิเจเขาเดินทางไปธุระป่าปางต่างๆเดี๋ยวเข้ามาเจอกันทีวันจันทร์เลยเออ

ชื่อเพลงว่าคนนอกใจครับจากโมทีฟนะครับโมทีฟใกล้จะเข้าบ่าย 3 โมงแล้วนะครับกับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับ

รักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายนะครับนี่คือเพลงจากบางแก้วด้วยนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางมูลทลิกด้วยที่มาฟังกันแล้วนะในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายโอ้โหนะตลอดเข้าสู่ชั่วโมงของบ่ายสามโมงนะฮะกับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับสำหรับช่วงเวลาของวันนี้เลยวันนี้เป็นวันศุกร์หันษานะครับวันนี้วันศุกร์ที่9นะครับเดือนตุลาคมนะฮะ2569นั่นเองกับบรรยากาศช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้นะบางคนกำลังขับรถขับรากันอยู่เนาะบางคนก็อยู่บ้านบางคนอยู่ออฟฟิศที่ทำงานนะครับถือว่าลงมาทักทายลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังทางมูลทลิกก่อนว่าดีเจอยู่คุณผู้ฟังถึงแค่ประมาณบ่ายสามครึ่งก่อน4โมงเนาะวันนี้มีธุระป่าปังเพราะว่าทางอุบล FM 90ได้เพิ่งเข้ามาลิงก์สัญญาณกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย3โมงนะก็จะให้ทราบอยู่รอบได้ว่าอยู่ด้วยกันถึงแค่ประมาณสักบ่าย3ครึ่งบ่าย3กว่าๆก่อน4โมงแล้วก็คืนนี้ก็หายไปเลยนะครับคืนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาจัดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไม่ได้เข้ามานะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็หายไปทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าเพลงยังฟังได้เหมือนเดิมนะครับในลิงก์ในแอปหรือว่าทางวิทยุ FM 90บุญทลิกยังฟังได้เหมือนเดิมนะครับยังได้ยินเพลงBP Radio นะที่รันให้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันที่ดีเจเข้ามาแต่ยังไม่ได้มาจัดนะจะมาแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆแล้ววันจันทร์ก็กลับมาจัดรายการปกติกันก็แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะสำหรับช่วงเวลาพักบ่ายวันนี้เลยนะครับบ่าย 3:10 นอยู่กับยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยาวเข้าต้น1บาทนะครับแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่จัดฟันดูแลเรื่องของฟันทันตกรรมที่นี่ครบวงจรเลยนะครับใครอยู่เชียงใหม่ลำพูนมาใช้บริการเดี๋ยวหาส่วนลดพิเศษให้เลยสำหรับแฟนรายการ BP Radio นะฮะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของนี่เลยนะครับ True Detect ด้วยนะเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนมาเราเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะที่ยังค้างๆมี 2-3 ข่าวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแทงข้างหลังทะลุหัวใจด้วยฝาดฝาแฝดบาสบอลครับพี่เอฟครับถูกใจโปเต้ว่าดีเจครับมีข่าวฮะที่คุณฟังเล่าจำได้ไหมที่ดีเจเคยเล่าฟังว่าโปเต้นี่ชอบซื้อหวยไม่พอใช่ไหมฮะชอบไปตกปลาและเคยเจอศพลอยน้ำมาล่าสุดเอาแล้วฮะพบร่างลอยน้ำครับท่าเรือวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนนทบุรีล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าน้ำใหม่ละลอยมานะฮะเป็นศพมาไม่รู้เป็นใครเหมือนกันโปเต้ได้เจออีกแล้วนะฮะโปเต้ต้องไปหานะเดี๋ยวดวงมานะไปถามเขาสิคนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ดวงกำลังจะมาเดี๋ยวดีเจจะหายหัวไปหายตัวพี่โอ้ครับไม่ใช่หายหัวครับหายตัวนะฮะหายหัวนี่ไม่ใช่แล้วนะฮะหายหัวนี่ใช้อีกบริบทหนึ่งนะพี่ฮะเหมือนเฉดหัวไปนะฮะหายเฮดนะฮะลุงแป๊ะอยากฟังเพลงนี้ครับแทงกำลังถึงรูดหัวใจนะครับอ่ะมาละลุงแป๊ะหูตึงอยากฟังนะครับเอาเวอร์ชันอะคูสติกเลยกันนะฮะ

งของไอไม่ใช่ไอสีออฟสีนะฮะออฟปองศักดิ์เนี่ยขอมาก็เปิดให้ฟังไอ้วันเล่าข่าวกันหน่อยขอเปิดหนึ่งเพลงได้ไหมคุณผู้ฟังขอเพลงหมาล่าเนื้อเข้ามามามรณหมาล่าเนื้อมาเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตพี่รับหมออยากฟังนะครับแจมมี่ไปกินหมูกระทะดิแซวว่าดีเจต้องไปกินหมูกระทะมันนั้นจะไปกินหมูกระทะแน่ๆเลยจะมีหอกแอบห่อไออะไรนะอะไรนะปูอัดกลับบ้านมาด้วยนะฮะโปเต้จะมีแอบห่อหมูปูอัดกลับบ้านมาหนาหมูกระทะนะแหมจะมีนี่ก็ใช่ย่อยนะเรานะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมาหยอกไก่ไม่ใช่สิหมาล่าเนื้อสิหมาล่าเนื้อนะครับเนาะหมานี่มันกินเนื้ออะไรฮะเนื้อวัวเนื้อควายแสดงว่าหมานี่เขาถืออิสระ

าฟังข่าวดีกว่าพี่โอ้หรือเมื่อกี้ว่าจะเกริ่นว่าจะเล่าข่าวให้ฟังนะฮะอ่ะในช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆพี่ทองบาบอกว่าดีเจชอบกินหมูกระทะเหรอครับแฟนผมชอบมากผมไปกินเกือบทุกร้านแล้วครับในเมืองเชียงใหม่จริงเหรอฮะโอ้น่ากินทุกร้านเลยทีเดียวนะฮะแสดงว่าไปบ่อยเนาะนะฮะโปเต้ว่าปรับ500เด้อแจมมี่นิสัยไม่ดีนะชอบขโมยของปิ๊กบ้านนะฮะแจมมี่ขโมยหมูอัดกับหมูอัดกับปูอัดกับบ้านนะครับเนาะนะฮะอ่ะหมู5ล้านครับช่วงนี้เอามาดูข่าวนี่ไหมเอาเรื่องในกันอะไรก่อนดีเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องแม่พัดนี่ก่อนไหมที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้เนาะมันมีข่าวมาใช่ไหมครับว่าคือโหนกระแสก็จับประเด็นนะครับกรณีของมีคนถูกอุ้มไปก็คือลูกตัวเองนะสั่งคนให้มาอุ้มไปเอาไปไว้ที่ Nursery Home นะครับ10โมงที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามพร้อมทีมงานสายใหม่ต้องรอดนะครับแล้วก็แม่พัดนะเดินทางมายังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับโสธรชัย Nursery Home อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อชี้จุดที่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายในศูนย์นะครับโดยการชี้จุดเจ้าที่ตำรวจขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปถ่ายภาพนะฮะเนื่องจากว่าพนักงานก็ทำแผนต่างๆด้วยนะฮะภายในศูนย์อายุนะฮะผู้สูงอายุก็มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ดีนะฮะก่อนเดินทางเข้าไปชี้จุดก็มีการทำแผนอย่างใกล้ชิดเลยมีการทำแผนว่าเอาตัวมาลงที่ไหนนะชี้จุดต่างๆหลังจากตำรวจปราบปรามนะพร้อมด้วยแม่พัดเสร็จสิ้นการชี้จุดทำแผนแล้วนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะแม่พัดบอกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้มแข็งมากนะนักข่าวเมื่อกลับมาถึงจุดนี้ได้เพราะตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นถูกกดขี่ข่มเหงทำร้ายร่างกายเลยอะแต่เมื่อเดินทางมาที่นี่ก็ได้พบกับสิ่งที่เคยเจอเคยถูกกักขังนะฮะรู้สึกบาดกลัวอยู่นะขณะที่ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์อยู่ก็มีในส่วนของลูกชายนะครับของศูนย์นักเดินทางลงมาแล้วมาขอมาพูดคุยด้วยนะครับมาพูดคุยต่างๆด้วยนะฮะที่ว่าน้องเจแปนลูกชายป้าแมวเดินทางมายกมือไหว้ขอโทษแม่พัดนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแม่พัดบอกว่าพร้อมจะให้อภัยนะแต่ว่าทางคดีเนี่ยก็ต้องให้ดำเนินการไปนะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของป้าแมวประกาศขายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนะครับบอกว่าใครมีตังเอาไปดูแลต่อเลยป่ะไม่อยากดูแลแล้วนะครับนี่เขาบอกว่าป้าแมวยังบอกว่าลูกชายเนี่ยน้องเจแปนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสไล่ข้อมูลทำนองว่ามีการทำดีลลับกับศูนย์ไว้นะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะปกปิดเรื่องราวเอาไว้ประมาณเนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับลูกชายของตนอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดพร้อมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะผอ.นยนาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านของศูนย์พักพิงอะไรเงี้ยนะฮะได้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดสม่ำเสมอไม่มีนอกมีในกันแล้วก็ไม่ควรจะถูกส่งต้องมาสั่งย้ายเพราะเรื่องของตัวเองนะครับส่วนเรื่องที่ไรทุกทายออกผลกระแสก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะไปออกด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังครับมันมีข่าวมาเยอะศูนย์ดูแลผู้สูงวัยหรือบางครั้งไม่ต้องศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะพี่เลี้ยงเด็กก็เห็นข่าวบ่อยเห็นข่าวป่ะอย่างเช่นพ่อแม่นะครับไม่มีเวลาในการที่จะเลี้ยงลูกก็จ้างพี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยงกลัวว่าพี่เลี้ยงเด็กตบตีลูกนะเห็นข่าวบ่อยๆเนาะออกสื่อมาเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดก็มีเหมือนกันแน่นอนฮะผู้สูงวัยกับเด็กจะเป็นอะไรที่เราเห็นเยอะนะบางทีคนเลี้ยงคนดูแลมันก็อารมณ์เสียโมโหนะฮะมันก็ตามนั่นแหละดีใจเข้าใจนะแต่บางทีมันเกินไปเกินเหตุเกินไปโอ้ยอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคนที่จะมาดูแลผู้สูงวัยแล้วคุณจะต้องเป็นคนไม่ใจร้อนนะฮะเพราะว่าการใจร้อนมันนำมาพรำพาซึ่งความเสียหายอันนี้ที่จะเคยเห็นนะมีหลายคนที่ใจร้อนนะครับเวลาคนไข้ก็ดีผู้สูงวัยหรือว่าเด็กทำไม่ได้ตั้งใจก็จะด่าตบตีนะครับซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องการประสงค์ร้ายนะเขาต้องการให้บุคคลนั้นทำตามที่เขาต้องการอย่างเช่นลุกมานะลุกมาอาบน้ำสมมติเนาะนะไม่อาบน้ำงองแงอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มโมโหอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฟิลนั้นเลยนะฮะก็จะเห็นบ่อยๆนะว่ากันไปแล้วกันนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นกระแสในออนไลน์กันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวกับประเด็นเกี่ยวของการสวมสิทธิ์นะฮะเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอยสีตัวละครสำคัญโยงสวมสิทธิ์นะครับบัตรหัวศูนย์หมายแดงเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าที่เชียงรายมันเป็นการเหมือนกับประมาณว่าสวมสิทธิ์ให้แรงงานให้คนต่างด้าวอะไรประมาณนี้นะฮะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวนะฮะที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันแล้วกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปกับดีเจช่วงนี้กันแล้วกันนะครับนะกับวันสบายสบายสุขหรรษานะครับนะใช่ต้องให้ลุงแป้

นั้นเนี่ยให้คนแบบช้าๆเนิบๆเหมือนลุงแป๊ะไปทำงานนะฮะลุงแป๊ะนี่ก็เนิบเกินอีกละคุยไม่รู้เรื่องอีกนะครับหูตึงด้วยนะฮะอย่างลุงแป๊ะนี่คนใจเย็นคนมายืนด่าชี้หน้าด่าเขาก็ไม่โกรธนะเออโหถ้าเป็นบางคนนี่เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะฮะมินนี่ว่าดีใจขาฝากแก้ข่าวดูมินนี่ไม่ได้ลักขโมยนะฮะมินนี่แค่แอบหยิบมาเอามากินต่อที่บ้านนะฮะเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วไงโปเต้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนอกหักนะครับไม่มีใครรักมีแต่เธอก็ไม่สนใจนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับมาดูเรื่องการสวมสิทธิ์ดีกว่าฟังฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาในไทยเราเยอะมากเลยเยอะแบบมหาศาลเลยล่าสุดเขาจับได้นะที่เชียงรายแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยเขาทำธุรกิจเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านทีเดียวนะครับเพราะว่า DNA พ่อไม่ตรงกับ DNA ลูกไปเหมือนกับรับรองบุตรนะครับหมายถึงว่าคนไทยเป็นรับรองบุตรไปฟังข่าวก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อเวลา9โมงที่ผ่านมาตำรวจเปิดปฏิบัติการนะฮะชื่อว่าปฏิบัติการเผยเงาเหนือว่ะฟังเข้าใจยากแล้วนะฮะเผยเงาเหนือนะฮะทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก่อนขยายผลมายังกรุงเทพมหานครนะครับตำรวจครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะจากนี้เขาตรวจค้น3จุดสำคัญนะฮะบ้านหรูย่านวังทองหลางนะฮะซึ่งเป็นบ้านของนายอี้หลงหรือว่านายอาหลงนะฮะแล้วก็ภรรยาชาวจีนเอาฟังดีนะนะครับแนวทางการสืบสวนพบว่านายอี้หลงนะถือบัตรประชาชนคนไทย 100% ขึ้นต้นด้วยเลข5โดยมีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2562ก็คือหมายถึงว่าเป็นคนจีนหมดทั้งประเทศเลยหมดเลยคุยจีนแต่ว่าบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะฮะตั้งแต่ปี32แล้วก็ทำบัตรประชาชนครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อปี64แต่เป็นคนจีนนะแต่มีบัตรประชาชนคนไทยนะครับจุดต้นของคดีมันมาจากพ่อทิพย์คุณผู้ฟังเมื่อนายอี้หลงภรรยาและก็ลูกซึ่งเป็นคนจีนทั้งหมดนะฮะเตรียมเดินทางไปประเทศจีนแต่เจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพบว่าชื่อบิดาของเด็กในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงชื่อบิดาของเด็กเอกสารไม่ตรงข้อเท็จจริงจึงระงับการเดินทางก็คือนายอี้หลงภรรยาและลูกจะไปแต่ชื่อเป็นคนอีกคนหนึ่งชื่อของพ่อซึ่งมันต้องควรจะเป็นของนายอี้หลงใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าชื่อไม่ตรงเอ๊ะทอยไม่ตรงนะฮะคือพ่อแม่ลูกปกติก็ไปด้วยกันก็จับไม้จับมือเล่นสุขสันต์กันนะแต่ว่าขอดูชื่อบิดาบิดาเป็นคนไทยอ้าวแล้วนี่คนนี้ละผัวคนนี้เป็นใครล่ะแล้วผัวนั้นเป็นใครทำไมมีผัวสองคนฟิลนั้นนะฮะผลการยืนยันพบว่านายอี้หลงภรรยาและเด็กชาวจีนเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงครับขณะที่ชายที่บอกระบุว่าเป็นพ่อนายวุฒิไกรเนี่ยนะไม่ใช่บิดาเห็นไหมนี่นะก็เลยเป็นข่าวมาตำรวจระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายสมสิทธิ์เป็นคนไทยและจะมีอีกเยอะเลยทำให้สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้แล้วไม่พอนะฮะนายอี้หลงเนี่ยเข้ามาทำงานในไทยเปิดบริษัท2แห่งครับใช้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่วัดเล้งเนียยี่นะครับแล้วก็นำเงินไปซื้อบ้านนะครับเจ้าที่เขาตรวจค้นนะฮะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานายอี้หลงมีเงินหมุนเวียนประมาณ100ล้านบาทนะฮะโอ้โหส่วนบัญชีของชาวภรรยาชาวจีนมีเงินหมุนเวียน480ล้านบาทรวมเงินทั้งหมด500กว่าล้านบาทเจ้าที่มองว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศระหว่างแถลงข่าวนะฮะตำรวจได้มีการเปิดเผยแชทไลน์ที่นายอี้หลงชักชวนเครือข่ายทำบัตรประชาชนปลอมโดยเสนอว่าบัตรหัวศูนย์ราคา 120,000 วางมัดจำ 25% หรือว่า 30,000 บาทระบุว่าทำได้ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่รอประมาณ1เดือนนี่มีการชักชวนด้วยนะแล้วก็รอบัตรตัวจริงประมาณ3เดือนโดยชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อรับเงินความหมายคือเหมือนว่านายอี้หลงเนี่ยเขาเสร็จสิ้นเขาเป็นคนไทย 100% แล้ว100% แล้วใช่ไหมฮะเขาก็เลยชักชวนคนอื่นให้มาทำด้วยกันอีกเดี๋ยวจะไปทำที่เชียงใหม่ที่อำเภอฝางนะครับก็จ่ายเงินให้เขาเดี๋ยวเขาจะเป็นธุระจัดการให้ใครอยากเป็นคนไทยเป็นคนจีนใช่ไหมจะเป็นคนไทยใช่ไหมเนี่ยมาลงทุนทำธุรกิจที่ไทยเพราะว่าการที่คุณเป็นคนไทย 100% นะฮะมันจะสามารถจะเปิดร้านเปิดบริษัทธุรกิจต่างๆได้เพราะเราเป็นคนไทยไงฮะทำธุรกิจต่างๆได้หมดเลยแล้วก็จะหอบเงินของเขาอ่ะกลับไปประเทศเขาที่ประเทศจีนมาลงทุนทำร้านอาหารต่างๆทำผับบาร์ต่างๆอะไรเงี้ยฮะเปิดร้านต่างๆแล้วก็เอาเงินกลับประเทศจีนนะซึ่งในเชียงใหม่ก็เยอะกรุงเทพก็เยอะมากมายซึ่งไม่รู้ถูกผิดกฎหมายหรือเปล่าบางคนก็มีเมียคนไทยแล้วทำธุรกรรมผ่านเมียตัวเองอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะบางคนก็รีบแต่งงานก็มีนะบางคนฟังแต่งงานบังหน้าก็มีบางคนจะเป็นเพื่อนมาเป็นเหมือนกับประมาณว่ามาเป็นนักธุรกิจร่วมกันผู้หญิงเป็นคนไทยสมมติคนจีนเป็นชาวต่างชาติจีนเป็นชนเป็นคนลงทุนเงี้ยนะฮะแล้วนี่เรามาลงทุนได้ไหมเราแต่งงานกันหลอกๆปะเราแต่งงานกันหลอกๆไหมหลอกแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่เราไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันนะเรามีผัวมีเมียแล้วต่างคนก็ต่างมีผัวต่างคนก็ต่างมีเมียแล้วนะฮะแต่เรามาแต่งงานกันดีกว่าแบบนี้ก็มีนะฮะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันทำมันอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียไงฮะก็มาทำธุรกิจด้วยกันก็มีเหมือนกันมากมายทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะฮะเบื้องต้นนะฮะตำรวจคดีกับนายอี้หลงและภรรยาชาวจีนและนายวุฒิชัยด้วยซึ่งเป็นคนไทยคนเชียงรายซึ่งถูกว่าเป็นพ่อทิพย์ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรการสมสิทธิ์นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็จะมีการติดตามตัวกันต่อไปนะครับขณะที่ช่วงหนึ่งนะครับมีนาย
วุฒิชัยอายุ40ปีสัญชาติไทยชาวชลบุรีซึ่งถูกระบุว่าเป็นพ่อที่เหมือนกันยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับครอบครัวชาวจีนมาก่อนรู้จักเพียงฝ่ายหญิงนะคบหากันเมื่อประมาณปี55ประมาณ 4-5 เดือนหลังพบกันช่วงที่ตนมาเที่ยวกรุงเทพโดยทราบว่าฝ่ายหญิงทำธุรกิจทัวร์งานอยู่แถวนนท์จันทร์ต่อมาฝ่ายหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดยังติดต่อมาบอกว่าเป็นลูกของเรานะก่อนที่จะทั้งคู่จะเลิกรากันโดยฝ่ายหญิงขอสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับสำเนาถูกต้องด้วยเพื่อนำไปแจ้งเกิดลูกโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยเพราะเข้าใจตลอดว่าเป็นลูกของตัวเองอ๋อนะไปมีผัวใหม่มีผัวใหม่กับคนจีนแต่ใช้ชื่อผัวคนไทยจะได้ทำธุรกิจได้อันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจอันนี้อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับฟังฮะ เมื่อถามว่ารู้หรือไม่ว่าถูกใช้เป็นพ่อทิพย์เพื่อสมทิศให้กับเด็กชาวจีนนายวุฒิชัยกล่าวว่ารู้เพียงว่าฝ่ายหญิงส่งเอกสารไม่เซ็นเฉยๆตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่ามันเลิกกันแล้วก็ดีแล้วนี่ได้ลูกก็ให้ลูกดูแลไปซะอย่างเงี้ยก็เซ็นเป็นพ่อเฉยๆนะเพิ่งมาทราบหลังจากมีการตรวจดีเอ็นเอว่าเด็กไม่ใช่ลูกของตนนะฮะผ่านมา13ปีแล้วไม่เคยละแคะละคายเลยต่างคนก็ต่างมีผัวมีเมียใหม่กันนะฮะเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อเรื่องมันแดงออกมานะฮะนายหลงกล่าวว่าตนเองถูกแจ้งชื่อเข้าทะเบียนราษฎรเมื่อปี32และแม่เลี้ยงเป็นผู้รับรองให้ทำบัตรประชาชนเมื่อปี57แม่เลี้ยงด้วยโดยอ้างว่าแม่เลี้ยงเป็นคนพาไปดำเนินการตัวเองไม่รู้เรื่องนะฮะนะครับนายหลงกล่าวต่อว่าอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงตั้งแต่2ขวบที่จังหวัดเชียงรายก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพก็พยายามอ้างต่างๆนานานะฮะก็ว่ากันไปตามข้อมูลของเขานะฮะก็รอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้เพื่อนบ้านรายนี้ยังให้ข้อมูลว่าบ้านที่ผู้พักอาศัยอยู่คาดว่าน่าจะเช่าอยู่เนื่องจากหมู่บ้านย่านนี้มักจะมีคนจีนมาเช่าอยู่เยอะแยะส่วนราคาค่าเช่าอยู่ตกที่ประมาณเดือนละ150,000เลยนะขณะที่ราคาซื้อขายบ้านนี้อยู่ที่ประมาณ25ล้านโอ้โหฟัง150,000ที่น้อยนะคนจีนเนี่ยต่างเยอะนะ150,000เขาน่าจะเท่ากับประมาณสักเดือนละ 4-5 หมื่นไทยไงเนาะตีว่าอย่างนี้นะฮะเดือนละ 3-4 หมื่นไทยก็อยู่ได้ 4-5 หมื่นไทยสบายโอ้นี่แม่นี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็รอให้เขาสืบสวนต่อไปแล้วกันว่าเป็นความไม่รู้ความต้องการที่จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือจงใจนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของชาวจีนซึ่งมาสมสิทธิ์นะครับเอาลูกให้เป็นคนไทยนะครับเนาะฮะว่ากันไปก็แล้วกันนะครับนะคุณฟังนะครับพี่น้อยพี่นานว่ากันไปนะจ๊ะมาฟังเพลงกันต่อ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจสั่งมาท่านหนุ่มมาละท่าท่านหนุ่มด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้เล่าข่าวแล้วท่านหนุ่มได้ฟังว่ามาช้านะเดี๋ยวจะอยู่คุณฟังอีกสักเพลงสองเพลงกันเนาะก่อน4โมงเย็นกันแล้วกันเนาะเดินทางเดี๋ยววันนี้ก็จะหายตัวไปพรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดนะย้ำอีกรอบนะต้องย้ำบ่อยๆหลายๆครั้งนะครับคืนนี้และพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ามาจัดนะครับย้ำอีกรอบเผื่อใครมาเปิดรอฟังเอ๊ะที่เจหายไปไหนไม่มาจัดรายการสักทีนะฮะอ่ะมาอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันช่วงเวลาก่อน4โมงเย็นนะครับบ่าย3กับอีก42นาทีครับ

พลงของดวงจูนชื่อเพลงว่าเทียนกลางฝนนะครับเทียนกลางฝนนะฮะอยู่มีเทียนก็ต้องมีฝนเนาะนะวันนี้มีข่าวอะไรครับมีแล้วฮะทำไมไม่แหกหูฟังครับทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มมันชอบเล่นแกล้งดีเจนะฮะดีเจครับให้เล่าข่าวอะไรดีครับนะเวลาเราเปิดเพลงแล้วดีเจครับยังไม่ได้ยินเพลงเทียนกลางฝนเลยครับนี่นะมันต้องแยงหัวไม้ทุบเข้าไปนะฮะเอาไม้แหย่เข้าไปนะฟาดหัวสักหน่อยนะทนายหนุ่มนะดีเจครับยังวันนี้ยังไม่ได้ฟังข่าวเลยครับดีใจครับวันนี้ยังไม่ได้ยินเพลงอะไรเลยครับนี่นะผู้ดีนะฮะเอาละตอนนี้ใกล้จะสื่อเงินแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายเลยไหมเราจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อยาวๆเลยนะครับในช่วงเวลานี้อากาศร้อนนะครับเอามาดูกรมอุตุหน่อยไหมพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกรมอุตุเตือนนะครับวันที่9ถึง15ตุลาคมนี้อากาศจะแปรปรวนนะครับฝนเพิ่มลมกระโชกแรงและอาจจะเกิดลูกเห็บตกด้วยแล้วก็ระมัดระวังฟ้าผ่าด้วยโอ้นะฟ้าผ่าด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนาะน้ำมินนี่เนาะเออนะอ่ะมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเที่ยงวันที่ผ่านมากรมอุตุมีการลงข้อมูลเอาไว้นะครับว่าวันที่9ถึง15ตุลาคมนะฮะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับอากาศแปรปรวนนะครับฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องลมกระโชกแรงนะครับคือหลังจากนั้นไปนะฮะอันนี้9เนาะวันที่9ตุลาจะเริ่มก่อนนะฮะแล้ว12ถึง15ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับควรระวังวันที่9ถึง13ตุลาคมครับฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหนักมากถึงสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะพื้นที่ลาดเชิงเขานะที่ใกล้แม่น้ำระมัดระวังลุ่มต่ำเลยนะครับโดยภาคเหนือครับวันที่10ถึง11นี้จะมีฝนฟ้าประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงนะครับวันที่10ถึง11นะพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหนือตอนล่างนะภาคเหนือตอนบนอาจจะไม่เท่าไหร่ส่วน12ถึง15นี้นะครับภาคเหนือก็จะมีฝนประมาณ10จะลดลงครับฝนภาคเหนือจะน้อยฝนจะน้อยนะฮะส่วนภาคอีสานครับวันที่9ถึง10นี้ฝน 30-60% ครับนะฮะก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถึงวันที่15ก็ประมาณเนี้ยไม่เยอะแต่ว่าที่จะมีโอกาสเยอะคือภาคกลางตั้งแต่วันที่10 11นี้นะครับ 60-70% ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ10ถึง11นะส่วน12ถึง15ก็ 20-30% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกครับเยอะหน่อย10 11ตุลาคมนี้ 60-80% ของพื้นที่12ถึง15 20-40% ของพื้นที่ครับส่วนภาคใต้นะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะจะเยอะหน่อย 60-70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 40-60 เหมือนกันแต่ว่าจะเยอะในช่วงของวันที่11ถึง12ตุลาเนี่ยฮะประมาณ 60-70 เลยเอาสุดแล้วคือใต้จะเยอะหน่อยใต้เนี่ยจะเยอะหน่อยเนี่ยก็เตรียมตัวระมัดระวังครับกรุงเทพมหานครนะครับวันที่10 11นี้ฝนเยอะครับ 70-80% เลยพรุ่งนี้มะรืนนี้รอรับเลยนะครับแล้วก็12ถึง15จะลดลงครับเหลือประมาณ 30-40% ของพื้นที่แล้วแต่พื้นที่ทีนึงที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าภาคใต้จะเยอะหน่อยและภาคกลางกับตะวันออกก็จะมีแต่จะน้อยกว่าภาคใต้แต่ก็จะมีนะฮะส่วนเหนืออีสานจะเบากว่านะฝนฟ้าอากาศนะครับอะไรก็เป็นรายงานของกรมอุตุที่ได้มีการแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันละกันครับนะฮะเอาละงั้นลารายการเลยไหมเนาะบ่าย 3:48 นาทีเดี๋ยวลารายการเลยกันละกันจะได้ฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังยาวเลยกันละกันนะครับกับวันนี้วันสบายๆนะฮะวันศุกร์หันษาวันนี้ร้านอาหารต่างๆคนน่าจะเยอะกันเนาะตาๆเนาะคนน่าจะเยอะกันมากมายนะครับโอเคขอบคุณชูรีแท็กนะครับร้านยำปูม้า7ยอดร้านจะยาวเข้าต้อง1บาทด้วยนะครับแล้วก็ลงไปถึงคลินิกนิกทันตกรรมนะฮะเดนทิสสมายเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์แยกสนามบินเชียงใหม่ครับจัดฟันทันตกรรมเชียงใหม่มาที่นี่ครบครันเลยดูแลคุณอย่างดีเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์เลยก็แล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio คลื่นเพลงเพราะไม่มีลิมิตติดตามฟังรายการสดได้ช่วงเวลา4ทุ่มของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะไม่มีลิมิต BP Radio

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพลาะต่อเนื่องที่เพลาะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพลาะได้ที่ line ID FM 975

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio คลื่นเพลงเพราะไม่มีลิมิตติดตามฟังรายการสดได้ช่วงเวลา4ทุ่มของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

0: พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio
1: นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง

กำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio